ของฝนน้ำที่อยากอาบน้ำเป็นตึงขี้อาอีตัวการสู้หูก้องสู้นี่ชิมเสียตั้งเท่าเจ้าว่าจะพา